0: มาตายความมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไปเรียกชุกชีพยันชูร์จ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็ตต่อไปจะตายเอาดูเช่นไม่งั้นมาเนี่ยคนคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมดคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชีพยันมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัตตามาบิ๊กรีโอเอียไอร์อัปบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี English language คัดชักบินวิวัฒนาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีกล้องร่าร์บอร์ปอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินชะเท่าทำมาเมื่อไงร้างเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547878 อันท่านนับเป็น 4-2-35-541 ครับบอยครับกูดเบรีกูดเบรีกูด
1: Now you can do it like this. Take it to the left. Or you can do it like that. And shake it to the right. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies. All my ladies and my mans and my mans and all my ladies. You can do it like this.
2: जब मॉम डैड की कोई लव स्टोरी ही नहीं थी तो गाने का थीम क्या था? ऐसे अनरोमांटिक कपल के लिए क्या गाना बनाया गया? और कैसे लगते होंगे ये सब लोग उस जमाने में?